0: ลีกไปไม่ใช่เรื่องของใครจะมาทำอย่าง
1: ฟังจงฟังอย่าปึงฟังมันจะพังยิ่งกว่านี
0: ้ดีจะลองดีดูสักทีจะมีคนสนสักเท่าไหร
1: ่ทำซ่า